0: พ่อแม่ต้องไปถากแปงแต่งทรัพย์เกิดลวนห้อยหนึ่งหกสิบหาเงินสามสิบบืนเจ็ดปีสองเงินสะหกห้องบ้านเทิงบุตรติงอีเมื่อเฮินเจ้าจึกมอยเจ้าเอาแนวขวางสานกันเนติงกวงเบิร์นแปดเจ้าไก่วิบ้านสันติงอีเมื่อเฮาบอกสอนจูเสือแก้งบ้านเมืองแต่งออกจูเจ้าเอ็ดหนึ่งกวงเกยหอยนำอันเหม็นสามสิบสองอันเอ็มใดวิบ้านสันติงฝ่าออกกวงอ่ะเจ้าเหม็นมีกล้องไม่ร่าสามฉากแต่จูตีปากเติ้งตีเอาวัดเหลียวยังใดแต่งออกตั้งสังหันจูเจ็ดเมื่อกงเงยกอดไอเฮาคือจึกม้อยงามเฮาสิเปลี่ยนตัวกวงเจอจึกม้อยในขวางฉันกันเนื้อตีกวงเจอยามหามหอดนำจูเจ้าจุนเอซายว่าม้อยแต่ก่อหอดหนีกับปากฟีหายดูสาฟุกหลบจะหนีใดม้อยดีนำหันเจอเอาขวางฉันกันหนียังแหวมีกาเมราแสบม้อยเสียใจเงียบอิ่มแหม่งมีเจอต่อองค์เจืองกงเจืองรามดับแสบม้อยตีปากหินฟีหายสาฟุกหลบเฮหู
1: ที่ก่อบุฟันกิทวดกัวเสือละโฮเตอร์
0: มีตังกิจถวดห้องเสือตุ๊บซอยต้นกงตีกดเซตึมแมนกิจถวดจุดตั้งนอกเอกกับที่กะตีตั้งได้เอาเมื่อเสือก่อนเงินสิบเจ็ดเบือนแปดกระปากดินรูริมสหายหลบแต่เงินสาวเบือนแปดกงตีได้หยิบหันฟิชิปเงียนกิมมีเรื่องกล้องไม่ร้าแสบมอยจำกันเมื่อเสือนุ่งเงียบมวยเจืององเลวันเกวียนก้นจึกมอยเมื่อปากดินรูริมหู
2: บ้าไอ้กล้องไม่ร้าเที่ยวย่อยจุดเทียบ
0: กวงจำกันมีซ้ำกล้องไม่ร้าแสบมากับทีตั้งปากของโตสีมีต่อตั้งลงหนึ่งตั้งตั้งเฮินหนึ่งเฮินตั้งมิดแต่ดินออกคอยปากเราก็ได้แสบมอยดีกษาหายหลบมีสีปากฝดเหลียวได้แต่งทรัพย์เจ้าบอกสอนห้องติ่งตั้งเจ้าบอกสอนห้องเสือนุ่งเงียบตั้งมือถึงเมื่อกล้องไม่ร้าแสบมอยทรัพย์เจ้าจึกบ้านเมืองยังแสบมอยจุอันสะพันก็เฮินเจ้าจึกมอยองค์ดาวสุนล้วนฝ่าจุติกอีบ้านยศันสาหายหลบเขาหู
3: แต่เห็นในอีบ้านสา
0: จันทร์อีบ้านยศันสาอิมแต่งออกมีหมวดเดินงังไปแสบมอยเมื่อเจอเอ็ดจูคุยดิ่งห้องฝาบลดกวงเจอเอาปากกันนึกทีสิปอมน้ำเสือนุ่งเงียบมวยเจืองแสบมอยดีเฮินจูอันตองหอดซับเจ้าหูกันนึกติ่งยังมีสองหอยแปดสิบเก้าเจี๊ยแฝบเอาปากได้เหอะกวงอามีสองหอยสามสิบห้าเจี๊ยแฝบยังไอใดห้าสิบสี่เจี๊ยแฝบยังต่างมาให้เลิกไปเอาหอสุดเบื้นแผดมิหอยหนึ่งหกสิบห้าเดือนฝีเอาปากแมนมิตินเหี่ยวกล้องไม่ร้าเมื่อเสือนุ่งเงียบมวยเจืองอันยังเห็นแมนกล้าแสบมอยกระตาทรายห้องเฮือนอ่งดังเงาฝูกระบาลต้นซุนสิกล้องไม่ร้าตั้งจำกันอิ่มหื้อหายแต่ยามฝนนองสาธิตหยันมีสีตาเฮือใดเฮอเอ็ดเอาทรายหินแกมหนำเปล่าหอดเงินสหาเบื้นแผดฮามีซองตาเฮือมีตินเหี่ยวกล้องไม่ร้าอันยังศึกฟาแมนกายจะแสบมอยกะตาเอาหินทรายห้องเฮือนอ่งดังออกฟูสุบันต้นซุนเซกล้องไม่ร้าตั้งจำกันอิ่มหื้อหายแต่ยำนองปีซองอิสหะแมนฝากเครื่อให้ตาหินทรายตีห้องดีก่อนยังอิดองเวียนวันฮวาเรืองฟ้องกิ้งเตะวีบันยิ่งสันสาเทียนหยันเฮือหู
2: สองถังตามเลย
0: วงเบื้นแปดวาไม่สาวบกแป้งปูนสิทุกคอยต่างมาจูเจ็ดห้องตานิองดังงับฟู